ตับยับปันไอ้ยังก็มาดังมนุษย์ประยำพิเศษดันบตุบวตะกังตนรตุบวะตุโยะปุโรหสมิลันเลเลกเลียนอุยันบกอบรายมันสะมาดังกบังลมอกปุจวะโอกสามไปวะระนาวกรอกระกบะดาวันบกอกุสวนกังอันกสลาบวันบุกะโวสาดปะปะกะกะตาวดาขนะบุยังบุละนิตกบาลุมะนิตกาบนะปะสังอาลมัยนิบารุดัตไตดาตันยวงนิวรวงนิวลวดบะกา

มันเรียกตะเบียงที่บอกเฮาหนูกูมั่งดารองันตอกไอปดอกตะการำปอกอรวงงายาไลโอนุมัสและตัวมันนี้ไว้เนียงอุติตามปิลิ